0: โอ้เตรอยโอเคกันนะหืม
1: มาดามมาดามโอ้กินขอบคุณมาดามอะแกกินพังอากโอ้มาดามมังอินซินซิโร่อากคักมังอินมาอายุงเอ็มพลีอาโดปาราซะโกลเด้นเอ็กฟาร์มนับังดุลมานะอากมาดาม
0: นางปันกูอีกาวเตรอยAng pan ko ikaw. Kag hindi ka magkabalaka. Kagagod hindi na ka mumabudlayan sang asawa mo. Pensaran kong hatagan ko siya sang opera. Kuhaon ko siya nga kabulig sa sulod sang balay. Kag pwede niya madalang bata niyo. Kag pwede siya makapauli adlaw-adlaw.
1: Madam? Diyos ko. Matuod ba lang nabatian ko, madam? Hatagan mo sang obra si asawahon ko?
0: Oo. Kag ako nang bahala nga mag-istorya sa iya agod nga mag-uli ay kam. Kag sugod subong, ikaw, Teroy. Ikaw ang salaligan ko diri sa farm. Ikaw na, Teroy.